งูเตอันปีตีหายฮีอันเลงคอมเลงคอมินหนิมีหายตาดิ่งจนคอสอดอันสุกุมคอเปลานี่ตู้หินรำลุนจุดีลาง่ายเดีย

0: 아이 le lam kalam tun nung mo bang chi na sa le
1: bang chi da ni
0: sing ta nga kha na se ma om hiu chin wa mo lam kalam tu na tun nung na se min na kwan khau he le
1: na ten ya lam tun le na se m ke wo lo kwan ke wo chai le le ko u long a a pa to lo lia lo lo khong bo hai khong se ma kwan kwan
0: lo va kwan man ve ve tho chi wa
1: เราบอกจะเรียนปีตื้อเรามากจินทอยนะบังคัดดานเดาของ
0: เออเอาหอยให้เหม็นไปเลยลำกะลำละนวมนะสะทูเฮียเลย
1: ลำกะลำกะกินตากสันวามชะโรใหญ่ลำบังอูดมะมาเราไอเต็นนะดะก่อยเราอีเลยแบบเต็นเลยกิเปรมฮักรวยเตะจิทักกินน้ำเทถูกเป็น
0: จิมละเกี่ยงเตะบังอีกินตากสังอันนะเสียมสมัยมาเอาเฮีย
1: ไหวไหวกว่าอีบกอมอยากกว่าตัวอีบบังคัดได้จิตและกินตาแข็งอ่ะจะแปมฮักรัวฮิตได้จิตบังนาบังเลยแปมใบเราเดือดเรื่องตัวเสียมกัดลำบังการเทสามิจังของฮิเทสามเดียงตัวแปมฮักรัวไว้จะเหล่าขอเหล่าลำเกียลุงสิมมอเราบอลบอลเสียมกัดยังไงตัวเขาเราใหญ่ลำกัดของตุนงูเลยกุมซ้อมนิวาลตะเลาเหลือง
0: วุจิตตกะบังเลยอันสดมันเพียลที่ตายมาเป็นม
1: อสางนิละกุกละเคียนมออ
0: ือไอเละสิงต่างละไงนานนี่เฮียเละ
1: ไงหน้าหุ่นมาทเวฮิเลเล
0: เปียนนาเลขันเฮียงนาฮิเวียนมอ
1: ว่าเฮียฮิเลเลกิมนอนตัวเลยจำมอย่อมหลายบังนอนเราได้จะบัดตุงเกียกนี่จะลังเลใช้วัลนอนเราวุดหน้าเหลมนอนเราก็อมนี่ยัดเลยครับ
0: พี่หมายม่อเขาหุ่นกิเชกนัสลอยลำกาอาบังเปลวเปลวเนกเลยตาเห็นกิเก็บลาฮิเลเลของใบสำโซไอจังละม่ออ่ะหอยจะแต่งแต่งเสียของหมายฮิเดียมเลยใหญ่ละหมายเตรียมเตรียมโม
1: หันสืบกว่าบังอินจันิลำฮิซามฮิวงะมังโยพี่ไหมนักปั้มแม่นมา
0: ไอ้หมาไป
1: อีลัดเตอร์
0: อาฮีเลล่าหอยเอน่าหุ่นมันพัฒนาหุ่นเปียนั่งตัวเฮาลิมเทนัดิมอกิป่าวไหวมาไหมตัวไอเฮาลิมปีตากปีก็อินยังอาฮีไงเชตูเตนลุงลุถอยเละไงนับหอยอีสังมาหมาอีลาเมนอาฮี

0: ที่ลายเสียมลงเตียดีเสียมกัดของอิสุมจนหอยเปลี่ยนหิมะยะเฮียง
1: ก็ขุดนาเสพเตียก้นปะดะวาลเวียงละมักหัวยะหวนกับบอลาเขียฮิละเลจวกดิตันนะอะเลละไอ้ถาเต้าโจโลวิเจกินอากินะขอลกะยาฮิละเลไอ้ถางเงินไอ้ถางเงินหวยลายตัวกิหาไตถาเลเต้าโจวะหวยไอ้เจกินไอ้ถายาลาโตเปลี่ยนหอยงี้เงยโจโลเจกินะจวกเทลัวจินเลทีละอ้าวมึงเกยนู้เกยจองเลี้ยงกับบอลเจ้าเล่าดีเวียงก็ยังบางฮิเลชินักกิสัยนักกันไอซุนซุนักกับบุตรกับไก่สักก็เละอ้าวงอยมามาวายมีมของหมายเตะของไปเตะของจะจวกถิ่นดิ้งบางงอมาบุตรเละหงอยสอดดีสักก็เละอัติบางงกันเจียงนะจวกตากบางก็สักยาจิงคัดอากาศเขียกบางอาเข็นเจียงอาจจะถุมมันกะเลวอาเข็นเจียงนะจัลิมันจังงามันเดียจิตจนจังงามันบังกะโลวาอเล็กกสิกาอากาศเดหอยเลี้ยงบังมาผัดตัวมเล่าดิกจิตเจ้ากินอเล็กกสิกีแกผู้เจน่าอีน่าหงเลยต่อหอยะงูทองบาซาระล้มถุ่มซ้อมไงน่ะกับเปียผู้จริงจริงข้าเจน่าจะหลีจังงามันของนี่กุ้มบังเงน่ะกระจอกเทียฮิเลเลวายมีม่อมเจงอ่ะเกินตัวจอกดิกจิตเกียวายมีบังกระสังกำเตตาเต้นดูไทยรัวเฮียจีนะอาหวันดิครอบครอบปุองลาวจีบังเงินกับเปียว่าจะฮิจิอาอิทิลพัลเจียงมาอะไรวอลจอลหนามาเดียวกัจเจมีอะไรสางกับเปียกบังหนามาสักกะซาอาเมากับเปียกเต้สางกับเกย์กิปากจมอกกับเปียกกิจักเกย์กิปากกิปากมอกฮิเลเลไหวกับเปียกเต้จักกินน้ำมันหนาบังเลยกันเฮ็ดเกียกันหนาวเต้บังเงินโน่นังซ้อมเปียกเปียกติลเชียเอ้ยเปียกเปียกกันเล่นวามด้วยงานเวปล่อยเกย์เสียเห็นจะบ่เปียกมนต์สิมเตบ่เกณฑ์งำพะเลาเด็กๆคิเลลอนตายเดียวตัวเฮ็ดแก่ฮิจีของอาหวันบอลบ่เงินเลยกะนากิสากะอินปามุกะบอลนาบ่งาเลกอลตุกะสวนะเลตุกอมบ่เงินเลซะสะกิกิซะเกียนมันบังกะนาสาดเคียปะเถียนบอลซอลนั่นนะกะบอลเตติงเต็งบังอามินเลาจิลอมเซลอนกัมบังกินกะจวงมันเฮ็ดแก่มีนอีนองเลยจังนะอีนองเลยตัวเมขอปุเปียกเลาจีกิลอมเล่าจีนะอเมขอบเดี๋ยวบ้างอุกันไปเที่ยวละไหวของบ้างหรือประเทศวอลโซนาลำตอมตัวมากระมัวกะกิปากเปลี่ยนมาให้ใหญ่เต็มอินก็หนุ่มสัก